0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hmong on mobile, online and on radio.
1: Come on to SBS Hmong that's on the day. How online is it going to be?
2: Nyoshong kata tom lo se chata de no ji teng te ste wan phati ko ji lu tom hin do xiong a sang bu zao ku ya bi sai wei gong ra sa tong jua SBS radio mong program cha sa se chua li dia to na sbs.com/mong pe lang pau te che de cha na ta cha pe ta ta cha sa se ta nu no SBS radio mong program fu chen nang bu ran ji ri na han nang ku lin ดอตเจ้าทอลอที่อาตเจ้าอยู่มอดสนสิริยาเปชัวว่าเกนาไปกูหลังเป้าจอตเจ้าหนึ่งกังจะนึงอปริจินอลเจ้าทอร์สไตรต์ไอแลนเดอร์แต่ถ้าใช้ก็จะต้องนุ่งสุดงจัวชาแต่นุ่งหนอดยาเทียนุ่งหนอดยมอดสนสิริยาเจ้าออสเตรเลียสนสิริยาเจ้าดอตดอลยาสนสินเดย์หายจ้าพอลิฮันสันเตย์ลูหาแต่ลูกของเขาเนชั่นแนลเพรสคลับเที่ยได้ใจชื่อจะแก่ถอนเนี่ยเลยฟันไรซิงเดอะเทชออสเตรเลียนอว่าชิ้นก็เป้าเจอเราจะเลยอยากสอดสืบกับน้องเทชออนแน่นอนจะกับผมน้องจอเขาเป้าสอดสืบ

0: ต่เนี่ยสามโมงรอจะฉันรู้สึกถือถาซึแล้วยังเคลียแต่และเนี่ยแต่และชิเนี่ยจะฉันรู้สึกถือตอนนั้นฉันเลยจะกู้ชีวะเลยจ้าแต่ชีวะถาจะเนี่ยแต่จะสละนอเลยเจยอยู่ว่าชีตาวเนี่ยเวลาเขาไปยาแล้วแต่จะชื่อคือจะแก่ชื่อคือดิมคริสต์แต่รู้ใจนอเราตัวจังสือแต่ฉันกู้จอมซีก็มูสังชัวจะสิสังจุดบ่ได้จ้าจอนพอลฮันสันตอนรู้ใจนอมไฮโลและลูกของเขา National Press Clubว่าลูกของเขาเนาะเตาเขียอีจอนจะรัวเตียแล้วเตาโมจะวิดีโอฟุตเทจที่โมได้ปฏิทินเขาเตาตัวจังสิวิดีโอขอเตียว่าเตาโมจะนึกถึงบทจานะโมเซนเซฮันสันได้เดาวันนี้จีบอร้องเชิงกากันยังยี่ห้อหลุดตัวนั้นว่าเขาเล่นได้ดัวที่มองกามูเลยที่ลูกของเขาเนาะก็เตาเขียเตียนในชุมฟังจุดชัวได้ชินทรเตนนึกถึงบทจาจงฟังนะสัปดาห์นี้ก็ตลาดเขียนจานะจะชี้หัว culture five strategies จะชี้เนาะอย่าจับจีจะเราว่าที่จงสังเสียก่อนมาบังสิละจะจะบอกจงสีต่อจะชี้เนาะยังอยู่ดักแช่หัวต้นสีว่าอย่าจะเกล้าหลังเป้าจ้าอสุนที่นั่งสุดที่ aboriginal เต้แก่เล็กแก่ใจหลายเนาะจะเราชื่อแต่สุดสังหารกุญแจต่อหัวตมจะเก็บปลอกหลงนั่นล่ะด้วยวิญญาณตมช่างจะจะหลงกุญแจสองอาศัยหนึ่งก็หัวตมจะหลุดตะเคียนเดียก็ตีละสีนั่งจุดที่อับปูชินอเตจีจะหลับชื่อแต่สิทางนอเจสเบลสันยาตัวเจ้าในละปานนอเดอะซังวิกตอเรียนยัวหลอกเคียตัวจะจงฝืนที่สังเกตนู้นที่ก็ยึดรูดตรงนี้นู้นชื่อตั้งนาเตียเชนในปานนอของชื่อนัมบ้ายัวหลอกเมื่อจะเกิดแต่ช่วยจีบอกจงรอตัวเขาสังเทียนแต่นอเลยจ้าเดี๋ยวกูบอกต่อเดี๋ยวจุดชัวรู้เสียปล่อยส่งยอดตัวนะที่เรามาพังเสียละมัวจะเกิดแต่ช่วยจีจอเสียโดยทุกช่องฟื้นตื่นซื้อเอาอย่างเดียวมัวจะช่วยปล่อยรองดาวชาเจได้ร้อนเชียร์ตามจากอาศัยจ่าดูเชียวันเดียวอย่ามัวจะเกิดใส่จ่าจอลูกก็อินเห็นดูเตียนงอยในสังเกตเรนอ่ะเมื่อกาเทอิรานก็ต่อกับสังเวทแต่ดอกก็ปล้องไงลูกจังจังได้จะ MOU เลย Memorandum of Understanding ว่าอยู่จุดต่อจังจ่อและจ่อเจสิซาชินุสิตัวเจตัสินอเท่าจุดต่อจ่อเจก็ตัวเกียนและอัลเลตเชนอเทียนได้เลบานอนเจตเลยต่อมัวจะแก่ชลาชิตะลอชิคอว่ารักกันอยู่ละดันดาวอยากทำมังยัวชีไฮวิยาจุดชวนได้รออิรานจะจะพอนิวเคลียจะชดซาจะเกล่าเศร้าจะเกว่าจอดอนอเมริกาที่อิหร่านเทียจอดเจอเมริกาจอดเกศีก็ตุ๊ดจอดไทยช่วยสืบสารข้อมูลเทียจอดรัวเดียเทียรันนายกวัดที่ชงรอชัวก่อจอดใจจอดเต้นก่อนสีเตาช่วยเหตุในซีอฟออมันจะเลยจะเรามูฮัมหมัดบาเกอร์คาลิบาฟว่าจะอิหร่านตัวจื้อเล่านะกูเขียเดียยังจังยอชิตาโมปังเสละเคตาสตรอดฮอมุสชิเลลุจใจวันได้ยมจอดจอนอธิยานะเด
1: During the war, I wrote in a tweet that the Strait of Hormuz would never go back to the way it was before.
0: ยังจะรู้จักมจอดจอนกุ้งตาชอนดาจอทวิตเตอร์ฮะเดียสตรอดฮอมุสนะเชยอชิมาปังเสชิตาจงเลยไปเสชิทาวล่ะจะรู้จักเราใช้จิตาฮะเดียไปอยู่จีหือยิ่งชอบไปกูหายใจแล้วอยู่จีหือยิ่งชอบไปกูหายใจแล้วชื่อจะกี่สิ่งก็แต่สิไปอยู่จุดตลอดว่าที่ยงหิวก็ไปสีดาวสวยสนะแต่ยิ่งชอบไปกูหายใจใส่หัวใจเอ็มยูน่าตั้งหัวใจแต่เราไม่กล้าหน่อยว่าไปอีกจะจีจีว่าอยู่สิเนี่ยจะเนี่ยไปปัวพาลันอยู่อิสตอลานะจมูกสิคอลาหลวดที่สิคอแล้วแต่สิยรันแต่สิยาแต่ยาอุดมนธรรมนะยังชีหลังเป้าอุดมนธรรมตอกยาเตะ
2: They need investment because we did $1.5 trillion, maybe $2 trillion worth of damage. So somebody's going to have to help them out. But we're not investing any money.
0: และยังสาเตาเนี่ยมองไปพังลาลวิทย์ขอแต่เป้ยังเตาชีเก็บปูชัวทะเลนะอีกชีเลย$1 trillion dollarsยาเลนได้จะเที่ยวจุดต่อมาอีตัวตื่นหมอป้าละสิขอแต่เชื่อเป็นยังไงเชียงไงปังเนี่ยจะหมอป้าจงฟื้นที่เจ้าสละตอกเขียจะน่าจะเก call the capital gain tax chung chung, darling the tau tang ton of the Nippo chung, tau tala catalogy in the chung sang go down. Anthony Albanese, you also to Tepichana, go tau shala, she tatan tato, de la lua, tia go tau la mojake, bo long one a clear head there. De la lua, what tau la lua, could tau near darling the all chip sha million dollars now, ja ya ja mo chai, your tau za central capital gain tax, or Albanese dock here there.
3: Today, we're announcing that we'll increase the turnover threshold for existing small business 50% active asset CGT concession from $2 million to $10 million.
0: No, no, the bailout, what the young Tianzi, the Betown Jaja, Nian, the Delalo, Ketown Yan, the Tunzi, the Delalo, May, got out that Zenja, the capital gain tax cheat of Fong Boa, that all $1 million more, what got $1 million.
4: This would provide a 50% CGT discount to early stage investors, including founders and employee share scheme participants of innovative startup businesses.
0: Amazon tao kia tina ta tao ba yo la wo ti rong xua ka shi tao te de chi hua cha la li go hu na cha mo ba cho na cha data center. Wo chi nha cha shan nao nong mao bano. Royal Commission cha kia mo chun jo xua cha se tsang chi nha cha leng jo na gu tao cha ka la chi lang bao tu chung fu ten down tao. Lu kong hao la ya pa nang anti-semitation Royal Commission na gu cha ka la khia ten da chi lang pau ha tia tau jai bo chi khia ten down da za ja ge mo chang xiao de le no mai ba shi yu tu jia lu kong a si yo lu kong ho shao sa kan tong le de chao la no tau khia ja ba tai de ke de lu kong royal commission lu lei tau lo wan tau hai ne yi zhan zhou lu shao wan down da ta mo ge ja si du de ge ten nang chi ta po wan tau ha tia zhong fu na ying tau shi yi zhan nie wo jia le wo jia ho le da zhan le jian neng pe tuan neng ka pe sang china wo chi clear to shut up bao ava ma bel o ya i to neng wan ja bao to so bao so ku tao la na ku clear de ne ku chi chang de chi tao na tao hai i ja lo to i dai video clear za dao ja neng ja jing da ya ke le ke ja shi zai wo tao mo gong shi tian ja bao de qiao shi la mo neng ku xie zang the video no je ku to lu kong hao professional footballer australia na lo wa to hai london ne tha one lo tai cha chi za lo te cha so la ba mang chia ta shi no te pa ta ha te ya mua to tu nang australia wa ta mon ja po to te cha so pa sa kru ya ja nang cha che nang africa wa i to na je mo cha che nang cha meo tia ya cha nang o yang mo te cha che nang thong pla de cha te che europe ti lu chai na la ko mo plau tu nang australia ya cha nang thana o tu atro te cha so na ku ya cha wa tam kong shi tin ja po ta mo i tu na plau tu nang thana wa ta mo shi tin ja po ro so la pas ko ru mo kong de te che shi tin ja po wa ya ava ma pe na ku ta kwa te cha so la lu chi ji mao che crucialism on a hai tia tàu bác cả thế cho sơn là trả lời lúc thế chờ trong chập lần thế thế. Next year, even conduct the moment to render to Milo

0: จะเจเนกเนาะเรากูอยากจะนั่งท่อหนักตัวตัวเราได้ถอดสละเนาะเทียให้สัจเกชิตเงยป้อวอกคาบนู้จอนะเจแฮร์ริเคนโอยาตัวเจ้าป้อหมูตัวแปะหอนได้จอไบเยนมูนิกกูเตาตัวนอกออลูจะหลับป้าได้จากอังเกนเนาะก็ชิตเตยังได้จากโครเอเชียปลอออจอเราจะเกชิตเตวอกคาบนะจาลัสเดี๋ยวลูกเจนเราหนักชื่อนะกูต่อมอบงสมุชื่อต่ออีลูจงจะลุกใจว่าเซาท์เกาหลีนะต่อจอเจชิเซาเนี่ยป้าต่อลุกใจเลยจังตาต่อลำบ้ายมูชิตเตอร์ต่อวอลคับกรุ๊ปเอจอจอเม็กซิโก
1: SBS Radio
0: เหตุสัญญาเจชิปลงนั่นเนี่ยออสเตรเลียถลาปตัวเนี่ยไม่กล้าเสียจดเซนปตัวเนี่ยแทนหนึ่งก็อ้อบ้าเทียจดจดยิ่งเซนปอตอเนียมบลอกเกาชิดทั้งปลอปัวเสียจะอีกจีเทียปอตอเนียยูโรจะจะอีกเซนหายจังไกกู้จะอีออนสเลียไปเจ้ากรัมกู้จะเจ้าเนียออสเลียเจ้าทั้งอีปัวไปเจ้าปลอดอลาหัวจวนนู้ยืกว่าเลยฟรายเดย์วันศุกร์ยังได้ละแคนส์ยันส่งหัวกันทัชชาจะสนุกเสีย The Brisbane จะยงที่อยากจะสนุกปลอซิดนีย์จะได้รู้ก่อนหลอนหน้าชดชอนนังโกอีตัวเจนเคนบราจะหลอนหน้ามาเลกาต้นสีชดชอกปลอแต่เมลเบิร์นเรากู้ยงที่อยากชดชอกชีดีกรีเทียนเดอร์ฮอบ้าเจย์อยู่หลอนหน้าเราอยู่ต้นสีชดชอกชีดีกรี

0: SBS Audio，
1: 夜 play SBS Audio， 这里好个三弄。
2: 杨子澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS
4: Chill，SBS Pop Asia，Non-stop Asian Pop。
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है。
7: Far from the partisan politics。
1: 到底是谁差着就好路？弄到登高这里好个念，贴弄到底是谁跟我说？我问到亚着个谁 ？Download SBS Audio App， 来一层
0: download.sbs.com.au/audio。
1: 说实在的能转查要他都得就业有多了都转查就了做做了路解呢等查呢应要一脚有八的脚学界学多要他都了都了解得给了给在的 experience 了就给多到你在在的正常转查呢应正莫风就求着得能给给自己先不转查ยังได้ยอดเดียดเต็มนู่จอนชาและชีโวปลาสตอนเดชินได้ลูกของเขาไล่ปลาสนะที่เลยต้องว่าคู่กับหนึ่งออสเตรเลียนมาจอนชาดาวต้นสีเทียกูจึงต้องให้เดียยังสาดาวเต็นชาเกียร์เฉยแต่ฉันจะมุ่งสีวีดอกหัวแต่ยังจังชิดาวมัวเต็นชาเจ้าสียอดจะรู้ใจออสเตรเลียมาได้ไปสั่งจงเทียนดาวจันหนึ่งชิดจันดาวต้นสีที่เราจะได้กึ่งบ่าวจงเสียหัวละนอกเคลียดเดียจีนยอดเราได้เชิญนายจุดดาวสีว่าก็มัวเต็นชาดาวยาชิดจันก็สีหาวจะเลยเต็นหม้อสาดาวยอดถ้าจะคริสตินาไซมอนส์ละจะแกจอนชานะยอดได้อยากชื่อสังชับเลยตัวหนึ่งฟอร์ทีนี่เอาเงินในตัวชายนั่งยองยิ่งกู้ดาวจะม้อจีม้อจันชาเลี้ยจ่อเลยเบต้าซาลาซีเมียใช้ดาวเดียวเนี่ยจุดต้องมาจอนชาแต่เลยจุดชัวไปเหลือปล่อยเดียอีจอดื้อไซมอนส์ที่เลยเดีย
8: If blood transfusions weren't available, I've just got goosebumps everywhere because we wouldn't have our little girl.
1: ยาแต่ชิมาเต็นชานะจอดไปตุนใช้เดินเชว่าเราก็มาจะเกิดเชื้อสังเดินเชไปอยู่ปลายไปตุนมีเงินใช้นั่นแหละเวลาก็เดินรู้เจนชิมาปุ่งเสือจีต้องชาขึ้นเนื้อจีเต่าจันชาเลียเจ้ายมป้าจันเชยโยอโตเนื้อจีมอปังสิวเต่าลุนังอโตเนื้อเต้ของร้อนจอนายโยจีวะเข้าเลยอโตเนื้อป้าเลยจีวะเข้าเลยอโตเนื้อปลาจีมอปังสิวสานชาหมูยูเนื้อเลือดเจจะโยอโตเป้นอปลาเป้ตุนใช้วะกู้เชี่ยเราอโตลุนังเลยเป้มัวแต่ฉันนั่นแหละยาถาโตเต่าจะช่วยยิ่งชงคริสนาจีนั่งนั่นแหละจะเกจอนชาจียาอีจะเกมุขออีจอดื้อซึแต่สิยาอีฟังว่าเลยเอาว่าวันตัวจูนั่นแหละลุนังจะช่วยแกจอนชานะที่เรายังไม่พังเสือละป้าก็แต่มีหยอดยาวจงเลยเฟจีเนี่ยเราไม่พังเสือมาเกินได้ไม่พังเสือมูสิรู้ใจยังมุนได้เลยแต่พังยังวุ่นสิเที่ยก็เลยไม่พังเสือว่าแต่มีหยอดยาวจะละก็จีหยอดว่าแต่สิยาถ้าจะแกจอนชาเลยจะจียาจุดชวนเราเลยเต้นนั่งว่าเต่าจอนชานะจะมุ่งสิงก็ซื้อin the daneska or ya itu neng john cha ya ton the adelaide tele thong chi ton ra za kho chang chang ke john cha to lu chai ne lo lon da te che india ne te ne che neng na fang dao ma ying jie shi ha de ya tao itu neng te la john cha pa to la tu neng won dai ya mo kho mo de shi ta ga to ma che ke ngo hu chang dong ka te neng mo john chaเที่ยวว่าเราตุนใช้หลวนอปอดเตียเนื้อจะแก่จอนชานะยอมมอบสัตว์ป้าเตาเลยตุลิจานะเตีย
9: Oh, absolutely. Because you know, when that mother came and spoke to me, it was not just giving up my time and donating. It was more about giving someone hope.
1: ยอมมาเถ้ากูเนี่ยเต่าตัวเที่ยวตัวนักถ้าเจเนื้อยังให้เตียกับกูกะจีสิกุลเชียมินชีเที่ยวหมดจอนชาจะหมดป้าตัวอีตุเตียดูความที่แก่จอนชานะยอมจะแก่ว่าแก่จะเชียตัวอีตุเตียก็มอบสัตว์ละกันเราตะลุนนั่งยังเล่นนอติดเสือช่างนอที่ยังอีจะเสือช่างชื่อช่างหังจักรูแต่ฉันนออินดูเทียนยอดจนเดินลุ่นทองอดีตไล่เทียนในกูต้องมาจอนชาต้องมาเลยเทียกูใช้งานก็เลยต้องมาจอนชาที่อยากเทียเนี่ยเทียจะเก่งจังแต่เต้ก็เลยเก่งใจเทียจะเก่งต่อต่อยกเก่งนอเต้จบกูยกว่าจะเต้นหนึ่งชิ้นชั่วสามจอนชาเนี่ยเทีย
9: Growing upcultural I would say misconception that blood is only meant to stick with your familyYou need to reserve your blood for your family who might need it. You know.
1: We are talking about the total of long, young, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, tall, 这要他咋不念了这白去不装茶味的好就出那白家这摸到没有了就出那白家这照看着就做路里。这个天啥的但他的脑中也就给到都有给做白的给你给在。天要走路在我说的被上了摸中天摸到着能有段子。在节目本时人提个到一张茶好的一张能是那天了要的要尿茶好段子。Dr. Rina Hirani, we are ito nang tang tang, chung chung le lukong o live blood, tili tau wei cha ke tang tang, hai tia xe lu te chai no, cha ke xin cha na ta tau mua cha ke bok long li cha, nia tia.
3: So what we found in the research was that Australia is becoming more positive overall, and that group B and AB groups are becoming more common in our community. And these are the blood groups that are found more commonly in parts of Asia, India,
1: Pakistan. Tia tia tia tia nâng phẳng chóng nâ yên sư nha tròn tàu hòn chá chì hè A, B lê yà O. Lò yên mô an tàu bùa cho yàn dư nà tên chá nà xí tà và tê rô khu yô mô phẳng chú chuẩn đà rù yà kê cho tàu tên chá nà trò tù nâng sư tia. Vì lên tà lúc con hào lai bà tà nà tia lì hè tia chì nha ô sù lè tia bè sẵn nà yô tròn chá kà mô tên chá hào trà lên tàu chá nâng sư tà sư tàu tia nâng vã mâng lê Dr. James Daly, wo ya du jo wo chu jia ge ba jo pathology service had yet. Jia ge bo long chin da la na ta wo zhao muan neng o su lan zhong tuan zi na mo peng xie mo zhao dan cha lan de.
7: Earlier this year in April, we moved to a gender neutral assessment questionnaire so that the questions answered by donors are the same regardless of their gender. And that has meant that men who are in gay or bisexual long term monogamous relationships are able to, are eligible to donate.
1: chị hai là yo yo cho nâng ở mua cho gender identity trong cái trả chạy bọn nhà chị nâng cái bisexual là heterosexual có mua bằng sự là cho tàu trả chị hai yo cho anh trả liền liền cho của phát sĩ ba đó là tù cho nên lúc con học lại blast nó thì lịch thiệt địa số lúc lịch thiệt thì cho nên sao có mua tên hàng của sự là cho nên là bấy chẳng tụ nó mua cho anh trả mà thì là tàu trả sau đó để cho sự là gì thế giờ

ไอ้เกิดเธอสังเทียดไปอยากชิตายอยากเทียดในยอดลังตือจะแนวบังเสือวัวเต่าหมดแต่จอดใจเต้นนั่งในยังมันชีขี่และมันชีตูเสียเท่าแล้วชีเป้าให้แต่小白ปมชนจอดและชีชนจอดจะได้เสียทั้งนั้นแต่ชิตาชนะใจเลยจัดใจ Act of Parliament จะไปยังชีมอบังเสียเทียดเต้นนั่งเป้าให้เตี้ยหมดได้ชีชีชีเต้นนั่งจะเกิดเธอสัง但是被在黑门郑州的人学了宝典才知道的别有什么成就的等呢有的个啥还得得肉就给八年多了多了一直跟着他的人是老要得更好呢只敢没得年我讨到了这么八多了多也这么不是

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาผ่าวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: แล้วส่วนทางด้านการเงินเนี่ยก็อยากจะให้ธุรกิจของคนไทยตรวจสอบสุขภาพการเงินของตัวเองอย่างจริงจังนะคะทั้งแบบรายรับรายจ่ายโครงสร้างหนี้สินที่มีอยู่และที่สำคัญเลยก็คือการแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีธุรกิจให้ชัดเจนนะคะ
2: เมื่อค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 4.75% และ Payday Super กำลังจะมีผลบังคับใช้ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนไทยจะรับมือกับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไรติดตามรายงานเรื่องนี้จาก SBS ไทยในช่วงหน้านะคะ
5: I am a very shy person. I'm not a confident person, but because of drag, it makes me more comfortable with my skin, comfortable with myself and you know, to be brave.
2: จากผู้เข้าแข่งขัน Drag Race Thailand สู่ผู้ชนะ RuPaul's Drag Race US versus the World เวทีดรากระดับนานาชาติสกอตแลนด์เปิดใจถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายดรากความฝันอุปสรรคและตัวตนที่อยู่เบื้องหลังแสงสปอตไลท์ติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
6: รัฐบาลไทยเดินหน้าปราบมาเฟียภูเก็ตหลังนายกสั่งย้ายด่วนผู้ว่าล้างบางอิทธิพลท้องถิ่นรัฐบาลออสเตรเลียปรับแผนภาษี Capital Gain Tax เพิ่มสิทธิธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ Pauline Hanson ถูกวิจารณ์หนักหลังโจมตีนักข่าวบนเวทีสมาคมนักข่าวติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18มิถุนายน2569กับผมวริศหนูช่วยกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามมาเฟียในจังหวัดภูเก็ตหลังนายกได้สั่งย้ายด่วนผู้ว่าราชการล้างบางอิทธิพลท้องถิ่นหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติออกคำสั่งย้ายฟ้าผ่าให้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและให้นายโชตินรินทร์เกิดสมสลับไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าภูเก็ตแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ออกมายอมรับว่าการยกย้ายครั้งนี้ก็เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่และเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอิทธิพลหรือมาเฟียท่องเที่ยวอย่างจริงจังและได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดูแลเรื่องนี้เป็นการด่วนล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปในจังหวัดภูเก็ตทันทีและให้คำมั่นว่าจะทำให้คนภูเก็ตสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเผชิญการข่มขู่การรีดไถหรืออิทธิพลมืดพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่การปิดภูเก็ตแต่ต้องการทำให้ชาวภูเก็ตและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและทำธุรกิจได้อย่างมีความสุขภายใต้กฎหมายกลับมาดูที่รัฐบาลกลางออสเตรเลียประกาศปรับเปลี่ยนรายละเอียดสำหรับแผนปฏิรูปภาษีกำไรจากการขายทรัพย์สินหรือ Capital Gains Tax ที่เคยประกาศไว้ในงบประมาณเดือนพฤษภาคมนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอาบานิซีกล่าวว่ารัฐบาลได้หารือกับภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะออกมาตรการใหม่ซึ่งจะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กที่ดำเนินการอยู่กว่า 2.7 ล้านแห่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยเขากล่าวว่าวันนี้เราได้ประกาศว่าจะเพิ่มรายได้ต่อปีสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์ของธุรกิจขนาดเล็กจากเดิม2ล้านดอลลาร์เป็น10ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการลดหย่อนภาษีกำไรจากการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพโดยจิมชาร์ลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เขากล่าวว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทรัสต์ด้วยเช่นกันโดยเขากล่าวว่าข้อเสนอนี้จะมอบส่วนลดทางภาษี 50% ให้แก่นักลงทุนในระยะเริ่มต้นรวมถึงผู้ก่อตั้งธุรกิจและผู้ที่ได้รับการโอนหุ้นผ่านโครงการหุ้นสำหรับพนักงานในบริษัทสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมนอกจากนี้เรายังยืนยันว่ารายได้จากทรัสต์มรดกทุกประเภทจะได้รับการยกเว้นภาษีขั้นต่ำโดยรายละเอียดการดำเนินการรวมถึงมาตรการป้องกันการใช้ช่องโหว่ทางภาษีจะมีการหารือเพิ่มเติมต่อไปทิ้งท้ายกันที่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อความคิดเห็นที่พอลีนแฮนสันมีต่อสื่อมวลชนและนักข่าวรายบุคคลระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกของเธอที่งานในสมาคมนักข่าวของออสเตรเลียในกรุงแคนเบราผู้นำพรรควันเนชั่นได้วิพากษ์วิจารณ์สื่ออย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าสื่อพยายามปิดกั้นการถกเถียงในประเด็นต่างๆทำหน้าที่ไม่เหมาะสมและมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคผ่านการนำเสนอข่าวนอกจากนี้เธอยังพุ่งเป้าไปที่ซาร่ามาร์ตินนักข่าวจาก The Guardian ออสเตรเลียโดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับการทำงานของลีลูกสาวของเธอในพรรควันเนชั่นด้วยการเรียกนักข่าวรายนี้ว่าเป็นนักข่าวคุณภาพต่ำและระบุว่าจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวของเธอในอนาคตด้านสมาพันธ์สื่อและงานศิลปะของออสเตรเลียออกมาประณามคำพูดของวุฒิสมาชิกแฮนสันโดยระบุว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชนขณะที่บริดจิสแมคเคนซี่ส.ส.พรรคเนชั่นแนลให้สัมภาษณ์กับทาง Nine Network ว่าท่าทีของแฮนสันอาจสร้างบรรทัดฐานที่น่ากังวลโดยเธอระบุว่านักการเมืองต้องสามารถเผชิญหน้ากับสื่อและตรวจสอบอย่างเข้มข้นได้แต่สิ่งที่ฉันกังวลคือวันเนชั่นต้องการเลือกว่าจะตอบคำถามจากสื่อสำนักไหนและไม่ตอบคำถามจากสำนักไหนขึ้นอยู่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบสื่อนั้นๆการที่โดนัลด์ทรัมป์จะเลือกสื่อที่เขาต้องการตอบคำถามอาจเป็นเรื่องหนึ่งแต่แนวทางแบบนั้นไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยในออสเตรเลียมาดูตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท66สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท99สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้70เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่19วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสอะดิเลดมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอบาร์ดมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาซิดนีย์ฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาและดาร์วินมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวัน

0: ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวริศหนูช่วยนะคะช่วงต่อไปค่ะเราไปติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนไทยอย่างไรเชิญรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังการทำธุรกิจในออสเตรเลียชั่วโมงนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ง่ายค่ะทั้งวิกฤตพลังงานค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้น 4.75% นะคะแถมนโยบายใหม่อย่าง Payday Super ด้วยปัจจัยเหล่านี้ค่ะกำลังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนไทยอย่างไรนะคะวันนี้ SBS ไทยไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรายย่อยในนครซิดนีย์และเมลเบิร์นว่าพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะแล้วก็เรามาคุยกับคุณนุ้ยไนท์ฮาร์ทผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในออสเตรเลียที่มีประสบการณ์มากว่า10ปีนะคะจะมาแนะนำเทคนิคการรักษาสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้ธุรกิจของคุณไปได้ต่อในภาวะวิกฤตอย่างไรนะคะดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยคุณจอยเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในนครเมลเบิร์นนะคะช่วงนี้ค่ะคุณจอยไม่ว่าอะไรก็แพงขึ้นอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเนาะพลังงานต่างๆเนี่ยค่ะเศรษฐกิจแบบนี้คุณจอยได้รับผลกระทบอย่างไรในการที่เราทำประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยบ้างคะ
1: พอของขึ้นราคาโดยเฉพาะของที่เหมือนเขาเรียกว่าของโฮเซลที่ต้องอิมพอร์ตมาจากไทยอะค่ะก็ขึ้นราคาตามด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือบริษัทโฮเซลต่างๆเขาก็พยายามคีปคอสไม่ให้มันสูงเพราะว่ามันจะกระทบทุกคนทุกฝ่ายทำให้การสั่งน้อยลงเพราะว่าเราก็เหมือนต้องเลือกซัพพลายเออร์เยอะขึ้นอะค่ะหมายถึงว่าก็สั่งเจ้าไหนราคาคอมเพทิทีฟเราก็คือเหมือนสปิดสั่งเลือกเยอะขึ้นพวกผักพวกเนื้อเราก็คือซัพพลายเออร์ก็ค่อนข้าง competitive price อยู่ก็ค่อนข้างคุมได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าร้านเป็นร้านสเกลขนาดเล็กอะค่ะมันค่อนข้างแบบควบคุมได้โดยที่ไม่ต้องแบบสั่งให้เขา delivery ตลอดเพราะว่า delivery นี่คือมันต้องมี minimum การสั่งขั้นต่ำใช่ไหมคะพอร้านเล็กปุ๊บเราก็สั่งได้แค่ minimum เองเพราะเราไม่ใช่ร้านใหญ่แล้วก็บางส่วนเราก็คือเหมือนไปเลือกซื้อเองก็ได้ของแบบของที่เลือกเองยังไงมันก็ดูแบบสดกว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือหลังจากวันที่1ก็คืออาจจะต้องพุชไปทางลูกค้าก็คือขึ้นราคาอาหารแล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็ออกกฎว่าถ้าเป็น import หรือว่าพวกซีฟู้ดอะค่ะว่าจะเป็น import หรือ original ของเราเป็น import เนี่ยค่ะเพราะว่าเราสั่งเข้ามาจากซัพพลายเออร์เราก็คือต้องปรับเมนูอยู่แล้วก็เลยถือโอกาสช่วงนี้ในวันที่1ก็คือขึ้นราคาอาหารด้วย1กันยายนอะค่ะ
0: แล้วส่วนทางลูกค้าล่ะคะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างร้านเงียบลงไหมแล้วก็ทางฝั่งของ delivery ที่ลูกค้าอาจจะสั่ง Uber Eats มาหรือว่าสั่ง delivery กลับไปทานที่บ้านเนี่ยคุณจอยเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจากช่วงอาจจะสักแบบ6เดือนที่ผ่านมาก่อนสงครามอะไรเงี้ยค่ะ
1: จะบอกว่า Uber Eats ยังไม่ลดนะคะยังถือว่ายังเหมือนเดิมเพราะว่าโลเคชันที่อยู่มันเหมือนเป็นแหล่งโอมันนี่อะค่ะคือเหมือนเราได้ลูกค้าประจำตลอดอยู่แล้วแค่จะเปลี่ยนว่าหากวันนี้ลูกค้าประจำพร้อมใจกันมาร้านเราอาจจะยุ่งแต่ถ้าไม่พร้อมใจมาวันนั้นก็คืออาจจะเงียบลงหน่อยแต่ก็คือยังถือว่าโอเคอะค่ะเพราะว่าเหมือนกลุ่มนี้เหมือนเขาไม่ได้มีภาระอะไรแล้วอะค่ะเขาก็คือเขาก็เหมือนมาแบบเหมือนมาสมาคมสังสรรค์กันตลอดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะค่ะมันก็เลยเหมือนแบบมันได้เป็นลูกค้าประจำอะค่ะก็ยังถือว่า not bad ไม่แย่มากค่
0: ะ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากวันที่1นี้เพราะว่าทุกทีคือหน้าหนาวมันจะเป็นช่วงเงียบอยู่แล้วไง
0: คะ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้คนจะเป็นยังไงว่าถ้าไม่ออกนอกประเทศเพราะว่าด้วยค่า cost of living หรือว่าทุกอย่างแพงขึ้นถ้าเขาไม่ออกมันก็อาจจะเป็นผลดีกับร้านอาหารนะคะว่าพอคนอยู่ในประเทศเราอาจจะขายได้เพิ่มขึ้นก็ได้
0: ในเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 4.75% เนี่ยค่ะเรามีผลกระทบยังไงบ้างกับร้านเราที่มีลูกจ้างอะคะ
1: ถือว่าร้านเล็กอาจจะกระทบแต่ไม่มากก็คือกระทบในระดับหนึ่งเพราะว่า1ก็คือต่อยทำงานที่ร้านเองแล้วก็เราสปอนเซอร์พนักงานอีกหนึ่งคือร้านใช้คนแค่ 3-4 คนต่อวันนะคะก็คือเอาจริงๆคนที่สปอนเซอร์ก็จ่ายตามคอนแทรคที่เขาเซ็นอยู่แล้วใช่ไหมคะกับตัวเราก็ยืดหยุ่นได้แล้วก็เอาจริงๆก็เหมือน

0: จ้างพนักงานก็หนึ่งถึงสองคนเองต่อวันใช
1: แต่
0: ่
1: พอโดยรวมแล้วค่ะคุณจอยเรามีวิธีการปรับตัวยังไงคะในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคืองทุกอย่างมันแพงไปหมดแบบนี้ค่ะ
0: ที่ร้านไม่ใช้ไซจี้แบบลดราคาอาหารนะคะแต่เราใช้แบบถ้าสมมุติ1พอร์ชั่นเราขายอยู่ที่20ใช่ไหมคะเราก็ลดพอร์ชั่นมาเป็นครึ่งนึงบวกข้าวแต่เราขายที่15.90แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขายในปริมาณเท่าเดิมแต่เหมือนเพิ่มแบบในราคาให้ลูกค้าได้เลือกมากขึ้นนะคะแบบมี15.90ก็เป็น1แกง1ข้าวอะไรไปแต่ก็คือไม่ได้ใช้แบบวิธีการลดราคาลดพอร์ชั่นเอาแล้วก็ขายมาในราคาที่ถูกลงแทนนะคะ
2: ตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณเพ็ญพรภูวพัทรพรนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณตุลตอนนี้นะคะเป็น General Manager ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท AAS นะคะหรือชื่อเต็มว่า Advanced Air and Sea เป็นบริษัทขนส่งระหว่างประเทศระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะคะช่วง 6-12 เดือนที่ผ่านมานะคะธุรกิจของขนส่งกับไทยนี่เป็นอะไรที่ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเนื่องจากนักเรียนวีซ่ามีปัญหาแล้วก็วีซ่าหมดไม่อยากอยู่ต่อแล้วก็ทำให้คนต้องการเปลี่ยนใจที่ไม่อยากอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็เลยตัดสินใจกลับเมืองไทยอะค่ะส่วนใหญ่ถ้าจากไทยมาออสเตรเลียลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะช้อปปิ้งเป็นพวกเสื้อผ้าค่ะก็ลูกค้าก็ยังคงจับจ่ายใช้สอยในส่วนนี้อยู่ก็สิ่งที่น่ากังวลใจเรื่องจำนวนลูกค้าที่เป็นคนไทยอะค่ะจำนวนลูกค้าที่เข้ามาในออสเตรเลียในอนาคตอะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีเอฟเฟคในลองเทอมหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูรัฐบาลออสเตรเลียด้วยว่าเขาจะมีแผนเกี่ยวกับการอิมิเกชันคนที่เข้ามาจากไทยมากน้อยยังไงคะ
2: ในเรื่องของต้นทุนธุรกิจช่วงนี้กระทบไหมคะ
3: ต้นทุนของธุรกิจนะคะช่วงที่มีสงครามอะค่ะเราจะมีภาษีน้ำมันเพิ่มขึ้นคอสเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ยังคงราคาเดิมให้ลูกค้าค่ะเรายังไม่ขึ้นใช่ค่ะเราก็พยายามให้ลูกค้าเป็นวงกว้างมากขึ้นจำนวนลูกค้ามากขึ้นทั้งที่มาร์จิ้นเราลดน้อยลงอะค่ะ
2: ปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นอีก 4.75% อันนี้มีผลกับ AAS ไหมคะ
3: การปรับค่าแรงไม่ได้มีผลเนื่องจากค่าแรงของพนักงานสูงกว่าที่รัฐบาลกำหนดอยู่แล้วอะค่ะ
2: มีการคาดการวางแผนในอนาคตในเร็วนี้ไหมว่าแบบว่าเอ้ยสถานการณ์หลังจากเนี้ยเราต้องปรับตัวต้องระวังในเรื่องไหนหรือเปล่า
3: บางทีเราก็เหมือนกับถ้าลูกค้าเราจะมีบริการทั้งทางแอร์ทางเรือใช่ไหมคะถ้าลูกค้าทางแอร์ค่ะเราก็จะพยายามขายทางเรือซึ่งราคาถูกลงให้ลูกค้าแต่บอกเขาว่าอาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นแต่ราคามันจะถูกกว่าเยอะเลยค่ะ
2: และตอนนี้เราอยู่กับคุณอุ้มแซนดราคณิษฐาประเสริฐเจ้าของร้านไทยเซนเซชันที่แคปรามาต้านะคะคุณอุ้มคะเศรษฐกิจในช่วง 6-12 เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
4: มันก็ช้าๆนะคะช่วงนี้ก็เงียบมันไม่คึกคักเหมือนก่อนโควิดค่ะ
2: คือหลังจากโควิดเนี่ยเราก็น่าจะมีการกระทบมาแล้วรอบนึงแต่สงครามน้ำมันเงินเฟ้อนี
4: ่ใช่
2: ลดลงมาอีกรอบนึงใช่ไหม
4: ใช่ค่ะยิ่งวอของทีเดบล็อกน้ำมันของทั้งประเทศเลยค
2: ่
4: ะ
2: ก็ในส่วนของยอดขายก็คิดว่าลดลงเนาะแล้วในส่วนของต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะ
4: ต้นทุนเพราะว่าขายกับข้าวอย่างเดิมให้ลูกค้าใช่ไหมคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแล้วก็กำไรก็จะน้อยลงค่ะ
2: ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแบบไหนบ้างคะ
4: สูงขึ้นเงินค่าผักค่าเนื้อค่า delivery ค่าเช่าเหมือนกัน
2: ค่าเช่าก็ขึ้น
4: ค่ะแล้วก็เหมือน business insurance ก็ขึ้นนิดหน่อยด้วยค่ะ
2: แล้วล่าสุดนี่ค่าแรงพนักงานปรับขึ้นอีกใช่ไหม 4.75% กระทบไหมคะ
4: กระทบค่ะก็โอเคอยู่เพราะมีพนักงานแค่ประมาณ2คนค่ะก็ทำงานเป็น family business ค่ะ
2: ก็คือพนักงาน2คนเขาก็ค่าแรงเท่านี้อยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะแต่ว่าจะเพิ่มเป็นโบนัสนิดหน่อยถ้าเป็นวันยุ่งค่ะ
2: แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้น้องคือกำลังซื้อก็ลดลงค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นคุณอุ้มคิดว่าในส่วนของเจ้าของธุรกิจ นี้เราจะต้องมีการปรับตัวยังไงไหมคะ
4: ต้องปรับตัวแน่นอนเลยค่ะต้องหาทางให้ลูกค้าประจำมาเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะ
2: ทำยังไงคะมีโปรโมชั่นมีการติดต่อหรือยังไง
4: คิดว่าอันที่สำคัญที่สุดเป็นการเซอร์วิสว่าเวลาคุยกับลูกค้าเราต้องฟังใจลูกค้าดีๆว่าลูกค้าต้องการอะไรค่ะคิดว่านี้เป็นจุดที่เราสู้กับร้านอื่นได้ค่ะ
2: แล้วที่ผ่านมามันมีเรื่องต้นทุนที่ขึ้นมาเยอะแล้วทางร้านได้ปรับราคาขายหรือยังคะหรือลดปริมาณลง
4: ได้ปรับราคา1ดอล2ดอลขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าปริมาณอาหารก็เหมือนเดิมค่ะ
5: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณนุ้ยนะคะผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการเงินนะคะของออสเตรเลียสวัสดีค่ะคุณนุ้ย
6: สวัสดีค่ะคุณแอนขอบคุณมากเลยค่ะ
1: 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะจะมีเรื่องของผู้ประกอบการไทยในออสเตรเลียนะคะที่ก็ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าบ้างนะคะต้นทุนการดำเนินการธุรกิจที่สูงขึ้นในปัจจุบันก็มีเรื่องของพลังงานแล้วก็กำลังจะมีเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะคุณนุ้ยคิดว่าปัจจัยไหนตอนนี้นะคะที่เป็นปัจจัยมาแรงที่กดดันเศรษฐกิจภาคของ SME มากที่สุดคะ
6: ปัจจัยที่ตอนนี้เรียกว่ากดดันมากที่สุดก็อาจจะเป็นรวมถึงดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะตอนนี้เพราะว่า RBA เนาะเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยมา3ครั้งแล้วซึ่งถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยมีสินเชื่อบ้านอยู่ก็ต้องจ่ายสินเชื่อบ้านมากขึ้นถ้าเขามี business loan มีหนี้ในด้านทางธุรกิจเนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่กดดันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณแอนพูดถึงก็คือค่าต้นทุนค่าพลังงานและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากผลกระทบเรื่องความไม่แน่นอนในต่างประเทศเนาะในเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้แบบพอมีค่าพลังงานสูงต้นทุนก็สูงขึ้นเจ้าของบริษัทก็มาเจอเรื่องค่าแรงขั้นต่ำอีกที่จะขึ้นมาอีก 6% แล้วก็มีเรื่อง Payday Super ด้วยค่ะคุณแอนที่นายจ้างเนี่ยต้องจ่ายเงิน Super พร้อมกับเงินเดือนของพนักงานเลยซึ่งก่อนหน้านี้คือเราจะจ่ายเป็นไตรมาสก็ได้เนาะการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันทำให้มีผลกระทบต่อการบริหารกระแสเงินสดโดยตรงของผู้ประกอบการเลยอะค่ะในแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยหนุ่ยมองว่าสถานการณ์น่าจะยังมีความท้าทายอยู่เนาะเนื่องจากแบบต้นทุนก็ยังอยู่ในระดับสูงและมาตรการการช่วยเหลือด้านน้ำมันนะคะซึ่งตอนนี้ไอ้ fuel excise ที่รัฐบาลเขาช่วยลดราคาภาษีครึ่งนึงเนี่ยมันกำลังจะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนนี้ซึ่งก็หมายความว่าธุรกิจเนี่ยก็จะต้องเผชิญกับราคาน้ำมันตามกลไกตลาดอย่างเต็มรูปแบบเลยนอกจากสิ่งที่เราพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการเผชิญอยู่แต่ในความท้าทายเนี้ยค่ะคุณแอนรัฐบาลก็ยังมีนโยบายเนาะที่เขาแบบพยายามจะออกมาช่วยอย่างเช่นแบบมาตรการการหักค่าเสื่อมราคาหรือเขาเรียกว่า instant asset write off แล้วก็โครงการใช้ผลขาดทุนย้อนหลังอะค่ะ loss carry back ที่อนุญาตให้บริษัทเนี่ยสามารถนำผลขาดทุนของปีเนี้ยไปหักลบกับกำไรที่เคยจ่ายไปแล้วใน2ปีก่อนหน้านี้ได้ซึ่งอันนี้ก็จะอาจจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดให้ธุรกิจเนาะแต่ว่าใดๆก็ตามหนูคิดว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยก็ยังต้องเผชิญกับแรงงานกดดันต่อเนื่องแล้วก็เจ้าของธุรกิจต้องจำเป็นต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบมากขึ้นค่ะ
1: สิ่งที่คุณนุ้ยเห็นแล้วก็สังเกตได้ว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กในออสเตรเลียค่ะพอเขาเผชิญสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคทางเศรษฐกิจแบบนี้เขามีการปรับตัวยังไงอะคะที่จะอยู่รอดได้
6: ก็เลยว่าคนที่รู้จักปรับตัวได้มากที่สุดก็จะรอดได้มากที่สุดเนาะอย่างการปรับตัวค่าแรงขั้นต่ำอย่างเงี้ยอาจจะส่งผลต่อธุรกิจที่เขาก็อาจจะอยากให้พนักงานของเขาอะมี productivity มากขึ้นมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเนาะอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะร้านต่างๆเขาก็อาจจะมีแบบปรับปรุงเรื่องการ delivery มากขึ้น delivery ไปให้ที่บ้านนะคะซึ่งช่วงนั้นอะหนูเห็นร้านแบบร้านปรับตัวกันเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็อาจจะมีร้านที่ใช้ QR code มากขึ้นใช้ฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะใช้พยายามใช้คนน้อยลงเนาะอาจจะลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นได้มากขึ้นนะคะความไม่แน่นอนก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอด ในช่วงแบบ 12-24 เดือนข้างหน้าเนาะหนูก็อยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มต้นด้วยการแบบมองตัวเองให้ชัดก่อนลองใช้วิธีการของธุรกิจที่เขาเรียกว่า SWOT analysis ให้ผู้ประกอบการเนี่ยลองวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจของตัวเองเพราะว่าการรู้จักตัวเองที่ดีเนี่ยจะช่วยให้เราวางแผนรับมือสภาวะภายนอกให้ได้ตรงจุดกว่านะคะและที่สำคัญเนี่ยผู้ประกอบการก็ควรศึกษาระเบียบและทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียแบบเสียเวลาแล้วก็เสียเงินในการแก้สิ่งที่ทำไม่ถูกมาตั้งแต่แรกด้วยอะค่ะแล้วส่วนทางด้านการเงินเนี่ยก็อยากจะให้ธุรกิจของคนไทยตรวจสอบสุขภาพการเงินของตัวเองอย่างจริงจังนะคะทั้งแบบรายรับรายจ่ายโครงสร้างหนี้สินที่มีอยู่และที่สำคัญเลยก็คือการแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีธุรกิจให้ชัดเจนนะคะรวมทั้งแบบการมีบัญชีแยกของรายจ่ายที่แน่นอนของธุรกิจโดยเฉพาะรายจ่ายของ ATO รายจ่ายที่แบบสำหรับเอาไว้จ่ายภาษีกับ GST หรือไม่ก็ซูเปอร์เนี่ยก็ควรที่จะเป็นบัญชีแยกไปจากบัญชีแบบเงินหมุนเวียนของธุรกิจอะค่ะเพราะว่าถึงเวลาที่เราต้องจ่ายเนี่ยเราจะได้มีเงินพอที่จะจ่าย ATO ตอนนั้นเนาะนักธุรกิจที่แบบคิดจะลงทุนอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ค่อยๆประเมินค่อยๆตรวจสอบแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะปรึกษาพนักงานบัญชีของตัวเองการที่เรามีพนักงานบัญชีที่เราคุยได้ตลอดเวลาเราขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับธุรกิจของคนไทยเนาะสำหรับธุรกิจของทุกคนเลยทางด้านรายได้นะคะธุรกิจแต่ละประเภทเนี่ยก็อาจจะต้องลองหาวิธีการเพิ่มรายได้ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นแบบร้านนวดอาจจะมีการเพิ่มสินค้าหรือบริการมากขึ้นอาจจะแบบมีของมาขายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนร้านอาหารก็อาจจะแบบมีการพิจารณารับงานเลี้ยงนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางแบบรายได้ได้เนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ไม่ต้องแก้คนเดียวนะคะในชุมชนคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเก่งมากๆเลยทั้งแบบนักบัญชีคนไทยที่ปรึกษาการเงินคนไทยแล้วก็นักกฎหมายคนไทยเนาะการที่ปรึกษาคนที่ไว้ใจได้และเข้าใจบริบทของธุรกิจของเราเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจต่างๆช่วยรับมือกับสิ่งที่ท้าทายได้ในอนาคตค่ะ
5: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
7: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
8: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
9: SBS Audio
10: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
11: ยาวๆได้ยาว准备好了吗
12: SBS Chill
13: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
14: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
15: SBS Hindi uplabdh karvata hai
16: Far from the partisan politics
17: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
18: ่ sbs.com.au/audio
1: คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS_Thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะต้นต่อปัญหามาเฟียภูเก็ตหลากความเห็นปมนายกสั่งย้ายผู้ว่าประเด็นหารือนายกรัฐมนตรีเยือนรัสเซีย ติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS

0: ทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
1: สวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะ
0: ปัญหาผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียภูเก็ตค่ะเป็นปัญหายืดเยื้อมายาวนานแล้วต้นตอของปัญหานี้มาจากไหนและมีการแชร์ถึงพฤติกรรมมาเฟียเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
1: ภูเก็ตนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและก็เป็นแหล่งรายได้มหาศาลของประเทศไทยค่ะที่ดินแต่ละตารางเมตรจึงมีราคามากปัญหาผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตหลักๆ ก็คือมาจากเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะและป่าสงวนเพื่อจะนำมาสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์และสร้างเม็ดเงินจากธุรกิจในพื้นที่โดยพื้นที่ที่ถูกบุกรุกส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่บริเวณชายหาดสาธารณะที่ไม่มีหลักฐานการครอบครองที่ชัดเจนค่ะทำให้กลุ่มนายทุนอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเข้าไปสร้างสิ่งปลูกสร้างเปิดร้านอาหารและจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมาอย่างช้านานซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายต่อหลายครั้งค่ะที่มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบปัญหามาเฟียภูเก็ตนี้อย่างก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปไม่นานค่ะนายชุมสายศรียาภัยทนายความที่เป็นตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ก็ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้แก้ปัญหามาเฟียผู้มีอิทธิพลเรียกค่าคุ้มครองโดยเขาอ้างนะคะว่าบริเวณซอยแสนสบายตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตที่มีผู้ประกอบการรายหนึ่งอักษรย่อว่านายวอแหวนอ้างว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในจังหวัดแล้วก็ไปเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากผู้ค้ารายย่อยที่เข้าไปประกอบการในพื้นที่เก็บไม่ใช่น้อยๆค่ะรายเดือนหนึ่งเดือนละ1ล้านบาทและเมื่อมีการร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็พบว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีความคืบหน้าค่ะอย่างล่าสุดเองเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ตภูเก็ตอินโฟเซ็นเตอร์ก็โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าขายในพื้นที่ตลาดมาลินพลาซ่าที่ตำบลป่าตองจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะว่าปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายในพื้นที่เป็นจำนวนมากค่ะและมีการระบุนะคะว่าพบว่าผู้ค้าชาวต่างชาติหลายสัญชาติอยู่ในพื้นที่มีทั้งชาวเวียดนามและชาวเนปาลเข้ามาจำหน่ายสินค้าและประกอบกิจกรรมทางการค้าในตลาดอย่างเปิดเผยและมีการตั้งคำถามว่าการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความจริงจังมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ค่ะทางเพจยังมีการกล่าวอ้างอีกนะคะว่ามีการจ่ายเงินผลประโยชน์ในลักษณะรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนด้วยจนถ้าไม่มีการตรวจสอบหรือบังคับใช้กฎหมายหากไม่เข้มงวดก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตหลายครั้งด้วยกันเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดระเบียบสังคมและการท่องเที่ยวและมีการออกคำสั่งกำชับให้มีการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอย่างเด็ดขาดค่ะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนั่นจึงอาจเป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไมนายกรัฐมนตรีอนุทินจึงต้องการให้มีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ทั้งหมดนี้อาจเป็นการเปิดทางเพื่อให้มีการกวาดล้างอย่างจริงจังค่ะ
0: คุณชาดาคะเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งย้ายด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดและสั่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีความเห็นจากฝ่ายต่างๆในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: แม้นายกรัฐมนตรีจะประกาศชัดนะคะว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ว่าส.ส.ฝ่ายค้านอย่างนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนซึ่งก็เป็นประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเชื่อนะคะว่าการย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตมันเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะคนที่ยังมีอำนาจก็ยังคงเรียกรับผลประโยชน์อยู่แล้วก็ยังมีการฟ้องร้องสื่อมวลชนในพื้นที่ที่นำเสนอข่าวเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลดังนั้นนางสาวภคมลมองว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้ากระทรวงมหาดไทยเองก็ควรจะจริงใจกับประชาชนไม่ใช่แค่ว่าโยกย้ายเพื่อนำไปสู่การวางอำนาจใหม่ในจังหวัดเท่านั้นแต่หากต้องการให้เห็นการย้ายนั้นเกิดขึ้นจริงๆและมีผลจริงๆและมองว่าเมื่อต้องหลุดตำแหน่งแล้วก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบทางวินัยและทางอาญาให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยค่ะภคมลยังบอกด้วยนะคะว่าฉากละครสำคัญเรื่องนี้เหมือนกับเล่นไม่เนียนนายกรัฐมนตรีสั่งย้ายไปแบบไม่ได้ตั้งใจและที่กล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าในประเทศไทยนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันถือว่าเป็นพื้นที่ที่พรรคภูมิใจไทยนั้นครอบครองพื้นที่ได้ทั้งหมด มีทั้งสส.และผู้บริหารท้องถิ่นประจำอยู่ในทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดภูเก็ตเพียงแค่จังหวัดเดียวเท่านั้นดังนั้นการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้อาจเป็นการวางอำนาจใหม่ในระบอบสีน้ำเงินในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ได้และก็คาดหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคภูมิใจไทยอาจจะยึดพื้นที่ภาคใต้อันดามันได้ทั้งหมดด้วยขณะที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองอีกหนึ่งคนอย่างรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลก็ได้วิเคราะห์นะคะว่ากรณีคำสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นสะท้อนภาพการกระชับอำนาจครั้งใหญ่และเป็นการวัดพลังของข้าราชการสายการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรระบุนะคะว่าเดิมทีข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยเองแบ่งออกเป็นกลุ่มอิทธิพลตามสีและตามสถาบันอาทิสิงห์ดำสิงห์แดงแต่การล้างบางภูเก็ตในรอบนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าข้าราชการนั้นไม่ว่าจะมีแบ็คดีหรือสังกัดสิงห์สีไหนก็ตามแต่หากมีการขัดแย้งกันเองแย่งชิงผลประโยชน์หรือว่าขัดการทำงานในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในภาพรวมได้ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจโยกย้ายเพื่อตัดปัญหาก่อนที่จะกระทบรัฐบาลในที่สุดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของรัฐบาลเองก็ดูเหมือนว่าจะพยายามเดินหน้าสานต่อเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างนายอาจสพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมธิการปปช.บอกเลยนะคะว่ากรรมธิการนั้นเตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่26-27มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อจะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพราะมองว่าที่ผ่านมามีการกระทำผิดเกิดขึ้นหลายครั้งเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และก็มีการดำเนินคดีมาแล้วหลายคดีแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไปซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้กรรมาธิการปปช.ระบุนะคะว่าจะเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอนุทินที่มุ่งกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติที่มาใช้ประเทศไทยหรือว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือครองธุรกิจรวมถึงการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลเอาจริงในการทวงคืนสมบัติของชาติและหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้เสร็จสิ้นและนำข้อมูลเชิงลึกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกับผู้ที่บุกรุกรวมไปถึงผู้ที่อยู่ที่เบื้องหลังด้วยโดยมีการระบุนะคะว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
0: ในขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีไทยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศรัสเซียมีการหารือใดเกิดขึ้นบ้างจากการเดินทางเยือนครั้งนี้คะ
1: นายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียจำนวน2รายด้วยกันก็คือบริษัท CPF รัสเซียจำกัดที่ทำอุตสาหกรรมด้านอาหารและบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนที่ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อมีการแลกเปลี่ยนมุมมองรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลเองให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนมาโดยตลอดหวังที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆทางการค้าการลงทุนและขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพนายกรัฐมนตรีอนุทินบอกนะคะว่ารัสเซียเองเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญกับไทยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นมีศักยภาพมากแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสชาวรัสเซียเองก็นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วยมันสะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดกันระหว่างทั้งสองประเทศและมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อไปได้ในอนาคตนอกจากจะขยายสาขาความร่วมมือเดิมอย่างพลังงานแล้วหรือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเกษตรแล้วก็ยังมองไปถึงศักยภาพการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตภัณฑ์สุขภาพการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรัฐบาลนั้นพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนเพื่อจะได้สนับสนุนอย่างตรงจุดและตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลไทยนั้นได้ใช้การทูตแบบไม่เลือกข้างก็เพื่อให้เอกชนนั้นได้มีโอกาส

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
3: SBS
4: SBS
5: SBS
6: SBS
7: SBS
8: SBS Radio
9: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
10: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
3: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องทำไมหน้าหนาวทำให้เราแซดมากกว่าปกติค่ะไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai นะคะและข่าวดีค่ะนอกจากเราจะมีแพลตฟอร์มใหม่อย่าง Instagram นะคะที่ sbs_thai แล้วตอนนี้เรายังมีช่อง YouTube ค่ะที่คุณสามารถติดตามเรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับออสเตรเลียเป็นภาษาไทยได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะคุณสามารถไปกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องที่สำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณในออสเตรเลียได้ที่ YouTube ค้นหาคำว่า SBS ไทยทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เลยค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามเรื่องราวของก๊อตแลนด์ธราเทพทวีผลดรากควีนชาวไทยผู้คว้าชัยบนเวที RuPaul's Drag Race UK vs the World เธอจะมาย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความฝันอุปสรรคและเส้นทางชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่แสงสปอตไลท์ระดับโลกติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์ช่วงหน้านะคะแต่ช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่104เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำข้อสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่า NAP Plan เชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: Learning English helps me to talk with other parents at the school drop-off.
5: School drop-off feels normal until exam season starts. Suddenly, parents are whispering at the gate.Teachers are sending reminders, and your child comes home asking questions you weren't expecting. One word keeps coming up again and again. NAPLAN. Hi, I'm Josipa, and in this episode, we are talking about school exams, using NAPLAN as an example to talk about tests at school.So let's go back to our school drop-off. You know that busy moment when parents bring their kids to school before the day begins. Well, in the car park, Alan and Claire run into each other. That is, they met by accident. And they start talking about...
6: NAPLAN's coming up next week, and it suddenly feels very real.
7: Tell me about it. My son's already stressing about it.
6: Same here. We've been doing a bit of revision at home.
7: We're catching up on reading. There's so much pressure around exams.
6: True, but it's really just a snapshot, not the whole picture.
5: School exams can feel stressful, and sometimes it helps to hear how other parents talk about them. So let's look more closely at what Alan and Claire said and see what we can learn from their conversation. First, we had Alan.
6: NAPLAN's coming up next week, and it suddenly feels very real.
5: NAPLAN is a national test in Australia that students year 3, 5, 7, and 9 sit each year. It assesses their literacy and numeracy. Literacy is all about reading and writing and understanding words and texts and being able to express yourself in writing, while numeracy.Is all about numbers, maths, and solving problems. When Alan says,
6: NAPLAN's coming up next week,
5: he means the test is going to happen

0: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: ดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
3: คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเรามีสัมภาษณ์สุด Exclusive ที่ SBS ไทยตามติดหลังเวทีกับการมาเยือนออสเตรเลียในการแสดง World Tour ของ Godland Drag Queen ชาวไทยผู้คว้าชัยบนเวที RuPaul's Drag Race UK vs The World ย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความฝันอุปสรรคและเส้นทางชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่แสงสปอตไลท์ระดับโลกไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้กับ

0: คุณวริศหนูช่วยทีมงาน SBS ไทยค่ะ
1: ในชั่วโมงนี้หากจะพูดถึง Drag Queens ที่มาแรงและถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของโลกคงหนีไม่พ้นชื่อของกอตแลนด์หรือธราเทพทวีผลผู้สร้างประวัติศาสตร์ไม่เพียงจะเป็นคนไทยคนแรกแต่ยังเป็นเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์จากรายการ RuPaul's Drag Race UK vs the World ในซีซั่นที่3ที่ผ่านมาในโอกาสที่กอตแลนด์เดินทางมาโชว์ตัวที่ออสเตรเลียเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรม World Tour ของเธอ SBS ได้มีโอกาสตามติดชีวิตหลังเวทีพูดคุยกันถึงเบื้องหลังต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการและอีกหลายๆเรื่องที่หลายคนอาจไม่รู้เพลงประจำตัวที่เธอใช้ในการเปิดตัวครั้งแรกในการแข่งขันที่ดึงทุกสายตาหันมองมาที่เธอบทเพลงที่บอกเล่าถึงความพร้อมและความสู้สุดใจ

0: กอตแลนด์เล่าว่าเธอเริ่มต้นการเป็นดรากในช่วงตั้งแต่เรียนปีหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมความเชื่อสุดใจที่ว่าสิ่งนี้แหละที่เธอจะยึดถือเป็นอาชีพเลี้ยงตัว
1: I am at Chulalongkorn Lungkorn University in Bangkok. I moved to Bangkok back then. It's just like ปีหนึ่งปีสองLike freshman, yeah, I think a very start of my Bangkok life actually, and from that time, I think I already had the dream of you know being a drag queen already. So I feel like this is what I want to do. This is what I want to make a living from, and I just stick around that like you know that core, that value, and I've been believe that I will make it happen one day.It's like manifesting, you know.
0: เมื่อตั้งใจแล้วว่าจะเดินเส้นทางนี้เธอจึงมุ่งมั่นเข้าประกวดจากเวทีเล็กๆจนได้เป็นศิลปินประจำบาร์ในสีลมก่อนที่จะกระโดดไปสู่การแข่งขันในรายการ Drag Race Thailand ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ของ RuPaul Drag Race ที่แม้ว่าครั้งนั้นเธอจะตกรอบตั้งแต่ช่วงต้นๆของซีซั่นแต่นั่นก็พาเธอไปยังจุดที่ใหญ่กว่านั่นก็คือการโดนเรียกตัวให้เข้าร่วม RuPaul Drag Race UK versus the World ซีซั่นที่3ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ
1: Like my journey in drag scene in Bangkok is very fast like since joining you know the event with Elista the drag race viewing party you know is I've start from something very tiny it's just like attend the event and yeah that's how I start my drag and then I learn from my fellow queens in the scene that oh my god okay they do it like this they do drag like that and then once I feel like okay I have to perform at the bar I have to like do everything thatI have to make myself be at the bar and perform as a drag performer. And it's just like 1 year of like trying, like auditioning, casting, competing with the shows, with the drag show, with the drag competition. And then I become the resident queen of Silom. And yeah, and that's how I start my drag. Like people don't know. People think that I've been like very, I've been doing drag for like my whole life. They think that I really like,You know, I took like a lot of time until I become myself, but actually everything happened very fast. Like my journey, everything happened very fast. Like even joining Drag Race Thailand and then got the call to attend the RuPaul's Drag Race, like immediately, just like episode 2 on airing. And that's how I feel like, yeah, people don't know.
0: แต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นหากใครติดตามดรากหรือเคยผ่านตาสิ่งนี้มาบ้างจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบสำคัญคือการแต่งหน้าซึ่งกอตแลนด์เล่าว่าอย่างน่าสนใจว่าเธอเคยแต่งหน้าไม่เป็นมาก่อนแต่เป็นเพราะคำวิจารณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ผลักดันให้เธอก้าวมายืนแถวหน้าในวันนี
1: ้ It developed from listening the hard critique like the really sincerecritique from the owner of the bar that I once auditioned and he said that your makeup is so terrible your makeup was so terrible you have to improve a lot and I learned from that comments and yeah and then I go back and I reflect on the mirror and I have to improve in a very short of time yes yeah. So that's how like my makeup skill comes from oh. I'm about to

0: ในโชว์แต่ละตอนเธอได้นำเอาความเป็นไทยที่นำมาปรับแต่งทวิสต์ให้มันกลายเป็นรันเวย์ลุคที่สร้างความน่าตื่นเต้นและความประทับใจในทุกครั้งแต่เบื้องหลังชุดอลังการเหล่านั้นเธอยอมรับว่ามันไม่ง่ายเธอใช้เวลากว่า2เดือนในการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันซึ่งลุคทั้งหมดนั้นมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้นกว่า120กิโลกรัม
1: So when we accept the call and they're gonna send us the rule sheet, I mean the creative brief, which is gonna be all of the runway looks, all the challenge, all what you have to prepare, what character you have to prepare for the snatch game, what you have to prepare for the talent show, what you have to prepare for the ball challenge, what you have to like everything that's gonna happen in the show, and then yeah, it's like 10 papers of A4, and that's all like documents.That we have to learn and make it the real outfit from that paper and yes and then once I received that papers I consult with the Panjani Hills and Art Area all about fashion all about strategy what we gonna do what we gonna serve what we

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Who fix it? I mean, who develop it? Who make it realistic? Who make it, you know, work? Like, who, like, which designer should do this look? Like, Art Area do something like this? And also, Panchayana Hills, she gave me the lesson about what is gonna happen on the show.
3: ด้วยคาแรคเตอร์แบบสนุกสนานเป็นตัวจี๊ดในบ้านของ Drag Race ก็แล้วว่าคอมเมนต์บน Reddit มักกล่าวถึงเธอว่าทำตัวน่ารำคาญทำไมต้องเสียงดังตลอดเวลาทว่าจริงแล้วเบื้องหลังเธอไม่ใช่ทั้งหมดที่คนเห็นในทีวีแต่เพราะเป็นรายการเรียลิตี้ที่ต้องการสิ่งเหล่านี้เสิร์ฟให้คนดูดังนั้นทุกคนในรายการจึงจำเป็นต้องสวมบทบาทต่างๆเพื่อสร้างสีสันความสนุกให้คนดูได้ enjoy
2: I am the queen who really love to read my feedback on Reddit actually and they really annoyed me they really annoyed the goblin in UK versus the world because that bitch screaming all the time and you know be loud all the time and yeah in the fact like when we filmed it I'm not screaming all the time I scream sometimes but when they edited they used the screaming part the high note part to air So like that's become my branding, like the most annoying winner. but I don't take it serious actually. Yeah. You know, because when you are on television, especially national television, is reality. So you have to serve something. You have to give the producer the material. This is what you have to know. Like you cannot be an introvert and you're joining Drag Race and you're gonna be successful. Because like one qualification that really requires from being a drag queen on the show is you have to be, you know, exhibitionist, you have to be extrovert, you have to be loud, you have to be crazy, because that's what they ask for. Yeah. They ask for the material. Yeah. So I just left behind my like boring self and then like become alert, energetic one. Like all the drama, all the contradiction, all the fights, all the argument that we had on the show. We don't want that to happen. I mean, for me personally, because I really hate that vibe that we have to like, you know, fight with somebody. For the audience who watch it, you love it. Of course, you enjoy.
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวอื่นๆของ SBS ไทยที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram นะคะที่ sbs_thai ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยังมี YouTube นะคะไปสามารถกด Subscribe เราได้ที่ SBS ไทยค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ